กะนังปะเกียวยังวะโตเตมะอาคีนะมะนะโมเรโอมะเมนะโอวิหะมะกะวันละเวเอสตะละ

ก็นังว่าเกี่ยวยังว่าโตเต็มเมื่อยทักเกี่ยงมากน้ำโมเดลมาเมื่อยเมื่อโอ้เวหักมากเจ้าวันลา

ังวะคิวยังวะโตเตมะปะเนเมวะเรเกะเตอเตอเวเจนะวะโฮเมยันเตวะนะสะเมวะเลนเฮเฮ